่องก็ท่านก็จะสุชาแข่งผมด้วยกันคือในท่านที่โดยที่เข้าตัวดาวใกล้ที่ดึงเยาว์ฟังโดยส่งเสริมตัวดาวใกล้แต่ควยความทิ้งผักข้อมปัดข้อมขอบข้อมโต๊ะข้อมปัดหิบข้อมปัดข้อมขอบข้อมโต๊ะข้อมปัดหิบที่สนามแข่งขันทำไปที่ต้นกว่าเขตเรื่องของคือเรื่องกั้น